0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯟꯇꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ
1: อีตับตับตานะตานะกิโลเมตรกุนเห็นนะไปละกันเนี่ยซีอามีนะลำทุ่งพมยรคีลานรวยระบมาตุงดามหาปุพรานส์เลงักนะเกรกส์เดกุรีมิงทวนบะทนาพะบกิเมดันปิดุนะเนี่ยอีกายคุมนะครีน
2: ิอีมา
3: อิชนงไม่นะปานดะนะมะโคงมะสุตัดละบะคุณูดุนะกิโลเมตรกุนมุปายนี่น
2: ี่ปายนี่
1: โหอีมา
3: คุณูดอมะทนายามเลย
2: เลยเป็นน
3: ี่ยายมะนาปิบะยาย
0: อะดุกะเนทวย
2: มามากะเดอระเก
0: บาระไหนมิงทวนบะอะคอยปุญนาโดเมกุมาปันดะอัมพานะเนคังนะบะอุริชากิอักันบะนงเลนุชิกะมายกนะบงังคิดิมายกะอิชาลายคังดะนหุมเจลปะนงเลนุชิอะคาอะราวดะเนมามารายบักทีมะคุนชิลุงคิ
2: อัสซัมนวยที
0: บาระกอบะอะคอยปุญนาดิไลกิดะอะดุบะมากิทอนาพะบะกิวาดิดินิงคัมดาดะลัมชังลาบนะจัตตาบอุสิกชิงกิปุวาริดะมุนายดะนะไลฮอดะ
2: มามาอีรังอะดุกะเนี่ยจิวลอนดีกำเดาครักแก
0: อิงลิชิงอนิกาสุปนะตารามาปัลดะเนี่ยมณีปุรทาโดคิบะนุมิตตุดะกิปารกะนุมิตซะหุมหุมพุมาถุยกิมาตุงดะมอยอนิมักอิงลิชิงอนิสุปนะกุนกิออกโตเบอร์กุนตารูกุนตาเรตเนี่ยตะเมงลงกิปาวชิงดะอะมุหันะทุงเลยงักตระเนชะ
3: อะงอวะนั่งหายสิบูเอาไว้บรรเนบุ๋งอ่ะ
0: เชียไอ้น่ะหายใจริบคุดิมักเนี่ยเชติไลค์กิมาเตียงน่ะคอมพิวเตอร์ตัวอุกิบมาสักหนักตันนี่เชีย
3: โอ้มวยอันนี้มักตาเรดิโอดมนั่งบูนอะไรอีกว่า
0: เรดิโอก็ถ้าดกนั่นแต่บัดดูนั่งบูไอ้คนนั้นมวยกิมาสักขังบังกามินนี่เชียมาชีกิมาตุ้งได้ดีมวยอันนี้ก็อีพอดมพังนักฮิดเรียเชีย
3: ฮัตุดีมวยอันนี้ดูสีรำมัตระ
2: โอ้อดุนีมามา
3: หนุ่มไอ้เด็ดอ่ะ
4: มามาม
3: วยป้าน
4: ั่งหัวจิกติอคุยปูนามาสักครั้งก่อน
3: ครั้งไงครั้งไงโอ้พัจจันครั้งไง
4: อคุยปูนาพาบาหัดประสิงนะแต่ชุ่มเสียงยาวขี้บดายน่าหาราวันนุ่งไงว่าพงทุกปีมาเริ่มชูครั้งไงก่อ
3: ครั้งไงครั้งไง
4: อะดูนี่อะไรพมีรำตะกี้นิ่งทำทากี้อว่าน่าข้างบนหลักลีบ้าอคุยปูนาสิงบุไอคุยน่าฮัลยังบัลลีจะน่ามังหันบีรับดีมณีปุรดาให้ยังกิมิโรนอุชิกชิกิมาสักโอคิดรู
3: ้จุมิมวยปานาให้ดูยามจุมิอะดูกันเนี่ยมาดูกิอุชิกปุรมบะมาสานันบะนุปาดูลุปาลาอามะขะท่าตระขักตะกิเสระปีบดีเนี่ยยามบุยามันเดมิฮาร์ปะมะกุมเนี่ยมาปุ่นชิจุปะดูกัยชุ่มจังกะทั้งกันดับนี่เนี่ย
0: ดูนี่นะทั้งกันดับ
1: การำเจ้าบ่มีอวยบกิขจุลทารังสิงดาทวายปานบสิงกิอามัตงายรบมาเลมพรีทิบีไม่ชาลังลีสวยฟัดรบนิ่งทำกาเลนนุงจูนุงสากิยาวอลกายฮันดุนะมหกษาอิงลำบมาฟัมนาชากลักลีสารำบมาฟัมนาอิงทารักลีเมรูดาอุลกิจิงดุมจิงจาวกศกดรกตุนะสามุดรกิอิสิงกิอิมายอสุมาสุมวังขลักลีอิทัดกยานาอิรักนารักลีอิสิงนุงชิดเลปากเลฮาวนาหูกิมาสักอยรักลีเยนิงทาดานุงชีบะปมบีเจกลากิขนเจลกิมหุตตาอคากราวนานิลลีลำลักิทวายปานบสิงนาคงกุลมุตนามังชิลักปะกิอิวายอินิลักตา ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯊꯥꯗ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯂꯒ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯧꯕꯤꯋꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯛ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯋꯥ ꯍꯨꯏꯖꯣꯡ ꯂꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯝꯁꯤ꯫
5: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯐꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ 10 ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯣꯟꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯨ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯐꯨꯜꯀꯥ ꯈꯥꯡꯒꯤꯃꯝ ꯆꯅꯨ ꯂꯩꯃꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯟꯖꯤꯇꯥ ꯏꯁꯩꯗ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯝꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ ꯑꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯥꯡꯒꯤꯃꯝ ꯁꯥꯃꯉꯥꯎ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ
6: ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ 10 ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯣꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯑꯃꯨꯔ ꯐꯥꯜꯀꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯨ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯈꯥꯡꯌꯥꯝꯕꯝ ꯁꯅꯨꯂꯩ ꯃꯇꯣꯝꯕꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯐꯨꯜꯀꯥ ꯁꯨꯈꯥꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯂꯥ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯟꯖꯤꯇꯥ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ ꯑꯏꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯥꯡꯌꯥꯝꯕꯝ ꯁꯝꯉꯧ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯛꯈꯤꯁꯤ꯫

0: อีบุงวัวก็ได้ยังกูได้บ้างโน
1: ่ไอ้ดีสิเดนี่สิ่งที่มามังสิเดสังกันได้บ้างน
0: ี่ว้ามันต้องหังกี้ตัวบุน
1: ี่ไฮบิว
0: มามังกี้สิเดนี่ไอ้หนึ่งข้างหน้าบ้านมาเลยคีบ้าดูหังกี้ตัวบุนี
1: ่กันนะ
0: อีเชี่ยดูกี่มามิงดูบุโอ้เลยปากเลยหายบ้า
1: เลยปาก
0: มากี้มึงป้ากี่มามิงนะมันนี่กูบันนี่เนี่ยไล่คิดเลยว่าจะเอาไว้รำบันนี่มาจ้าหนูป้าชัวอันนี้เลยบันนี่เนี่ย
1: ไอ้คุยมาเนี่ยดูดิ
0: โอ้โหฮัตุดินังอีเสียดูน่ะปวกป้า
1: ไอ้น่าตุนบันนี่มา
0: อีชาบุกได้จัดรูปันโ
1: อ้ทับบ้ามาสุ่มจัดรูปันนี่ด่าน
0: ังดีลายริกตั้มลีบร
1: อตั้มลี
0: นุ่งไงรีกว่านังกี่มาดีกระมังเตาลีอันไหนก็ดียอกดีดนะ
1: ยอกดีมาคุยมาดีนุ่งที่อยู่พิเศษเลยตู้สิ่งการิเชียอิมานอะไรบีรินี่เองอิ
0: มายามนั่นนุ่งไงเรื่อยสักวันเชียตาบดนั่งดียุ่มปาลบรู
1: ้ปานดีดะ
0: นั่งกิมิงดีกะริกาวีอะ
1: อิบุมซากาวีมาน
0: ุ่งชิดาสาวเรดู
1: อิมาดีมายุ่มสิกะกระไดจัดพิรุบนะ
0: มายุ่มสิเดียวริบเชยุ่งชักหนักตันี
1: ่โอ
0: ้ยุ่งชักสิงเชยโยนันนับว่างาสายดักกี่การีอยากรักตระดันนันเนี่ยดรายเวอร์ชินะเชมลิงไงดับพอทารำบันิดะ
1: โอ้
0: นังชูอิมาเนยโยนันนับปูรักเปเชขาระปูขวดนะ
1: ยานิดะอิมา
0: การีกินโ
1: อคุยมานะ
0: การีอะอิมาเนนุชิดะนับพีรักะ
1: ยานิมาน
0: ุ่งชีบกี่ปีบ่บุนั่งกี่มาดันเนี่ยไฮยุโกอาราปลัมดักกี่อิมาเองบินไปรีเอดันนะ
1: อิมาบุคลิลัมดักกี่โน
0: ซีรีดักกี่เนี่ยปุ่งโ
1: อโอชซีปูชิกักดักกี่อิมพัลเดลัยบะ
0: งาริชีเดียวริบะซิงเซยงซักงักตันนี่อิมพัลเดียวนันนะบะชินันเนี่ยนันทารักบะดักกี่ไปริบะ
1: โอ
0: นั่งนะจานิงบะเซคาราปูคู
1: ยันได้มาอิมานาปีนิงบ้าใครโนจารุงอเมทบีบีโอไอ้คุยมาก็ขังนรกะงงแต่อิมาดีคุยได้ลักดีนะ
0: นั่งอิมาดูไอ้กิสุอิเซเน
1: ่
0: นั่งนับปิกลิงไงดะนงมาลักเร่เ
1: อ
0: ้การิเชียรมาเลยมียามสิงเซลุยนัตวงเร
1: ่
0: ไอ้ชุนีตวงระเกโกอิมากิโปสิงเซอามุกตะทงกัดปีเราเซ
1: อะดุยมานงมดิสวยเดนลักบิยูโก
0: โหยๆๆลากันนี่ลากันอีมาจะละเกโก
1: โหยมากะริกินุเนมาชินายบุเฮนนุงชิบวงางนาชุมัตลิบาชิบมากะไอคุยอีมากะกะยามนุงชินะบะกีไอคุยอีมาบุมากิมาซีนิไฮริบาอะตุกะกะริกิอีมานะมากิวารีนงมุตะตัมดะบาasi sibukari no ne lang tak na bagi matak ta nung sibagi nungai ba mikop ama amarom dana aina playway method ta hongi angang singa du bu tak bi tambi ba du madugi video reel khara social media da upload ta ru bada ai bu sakhang bi tuna sweden da pangthok da ba unicef ki conference ama da delegate oi bagi kudong sa ba pirak bagi nungai ba mikop Kau mahu tetap murkai.

คอนเจลมาส่งคอนทังมาทั้งมาทั้งตาบีรีอาดอมนทารมตาบีรีบาสยาคาสปานิมฟัลดกินีฮาวจิกสันดุกซารีคงกังกีทาวรัม